0: ลุงก็คุกมือบนช่างและนั้นบินกลับกับไปเองจะกับดึงกลางจำดงรูปหึงเกลเดเมื่อรักเลมเราและนั้นจำดงสับรูปดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตื้มตาพลสนายอีพุลกเซมกลางเมืองกนังกิจกายประดังการตักลักมาประดีกนังประดังสะจมตาสังระเกาดังโตประตุมกราแนมไปเวียดนามบิมพุนทุนเทมเราด้วยปอดบลูนำด้วยปอดบลูกจูไอเปิดเราอีกลายไปทุกหลักรักยัวกับระกามาไอเทตุมาไอเปิดตัวปลุกนำไอเปาหนุงไอแร่รูมในระกระแซมลำลันตัวปันปิดเกี่ยงงานรุ่มตังสังตุกไกลขับแจงสังระกริงแต่กระปุยหังประมเลมรอมโรรอยสปันลันปลุอิปุลกเชมกลางมโรเอมาจิโรซาลำกนังกิดกายประดังจารแตกลักมึงดงจีอียังกรีในกนังแกงควากนังประดังจารควากนังประมักจังตัวกวกเวียดนามจารแบลันเล่านามะประหังกนังประดังสะจมตาก็ไกลจับแพรกนังทุปันประ
1: ลุยสิกลายหืนเท่าเตนกมาประดังโบสะจมตาระในมอตัวปลุยมาจิโบห้องนำตุ๊บปลุนำดังเวียนอีได้ลอยงะบรอดับพาเวทกนังทาบรอกนุกนาเลนันลอยงะไกลบิโมกนังบรอสังเจแอตัวกึลกนังบรอดังสะดิกะตังแกลมกรัมดิกนังทาบรอลอยงะกละซิดดมหาดัมตรนกะไกลดับพากนวะรูมนุยปันบรอแกลมตมแรมบอมแรมบรอกนวะโมดแกลมดิงลอยงะจักยอสีไกลจอลมกะเลนันไกลจังกนุกมาบรอบรอเกรียมกางบรอกะดิจารโมลอยงะจักยอดดำจนบรอกเกษมกลังมกลำกลังหนึ่งจนบรอกกระดิจารเปียจอลมกะเจ้าบรอกหืมเท่ากนวดรู้จองกังรัวโมดไหลลุยงะสวดกระจับประมาบรอกมลิมรมโรลำเกลมกรัมดิบรอกดังมมดิกตั้งรู้รวยตัวปลุยมามลันตัวปั้นทนด้วยโบตัวปลุนำสะเกษมกลังสะตุกระดิกตุหินนอรำอารมึงดังเวียนโมดไหลบิมกละลุยงะยอดสีหดดำจนบลูรัมติโนกมาประดมจีอียังกรีเนียกนังก็ยังควากนังประดังจารควากนังประมาจันตัวกวกเวียดนามจาระตะลักมปุ่มนีตุมไกลเกลกระตื้นมังกนังประดังสะจิมตาลำไกลดับพากนวดรู้และนันลวยงะประกดีจารอีได้ดับพาเวทกนังประกนุกนาลำรวยมลันตินับดมจีอียังกรีเนียกนังกิดกายสะจิมตามอีกตั้งแกลมกรัมดีอีปูลกนวดรู้ดุยมาประกำพากนวดรู้หยอกกวบห้องหัดปรอมะหนึ่งเท่าและนันไกลจังเป็ดของนันตัวเสียมลังหืมเท่าหนึ่งดิกยาปรอกนวะโมหะระปรอรุยมาเจ้าเกกนุกนาตุตื่นดิกตังไกลกำพาประกักดูบิเลียกับปรอดิกตังปรอเกลียดลังหลันลาไงจากปรอมลิมรอมโรมกุบหงปรอกลำมะมึงด้วยปันปรอและนันโปตุตื่นงะปรอกยัวกำดุบุญสร้างรูตัวเด็กดูบังหัวหยอกควบรุมดุบุญสร้างเพราะไกลบุญกนับกระจับเริง
0: รอยสปันลันปลุกอิปูลกเซมกลังมโรดลาปลุซาลำหอยดงยยังจารเมืองดงจีตือไทยยางลำกนังกิดกายประดังจารแกแองควากิดกายหอยดงยังยังจารเบลันเลวนาวมาประหังกนังประสังเจแอสะไตหัวกะไกลเตปแพรวิทกนังตาประกนกกนาลอยแงติมหันดาประรูหังกนวดรูปนิมาประเล่นอันตับแพรนกมาประกระดับนังยาเอเตตับแพรวิทกนังถามประกนกกนามกุมจริงกนังประสั่งเจแอตัวกึลลอยสิกลายหำเทามังกนังประสั่งเจแอสะไตหัวเอเตลอยแงกลายปีโมกนังประสั่งเจแอตัวกึลตึมกนังถามประลำซามาระอิกจับกลายมาประกนังประสั่งเจแอสะมดิงิตีเกลายลอยแงยับอินุมปรามาตึมหดับประรูหังกนาตุมเนมะพระมดิมลาริกจับกลายดวงมะมซิมกราเลนอันตลาวิทรัมอาร์มไปทางโพตุตื่นมอปาวิทสะไตหัวอตกมอลูกไหลเลลันกยาประชาวงะลูปีมเนมะพระกากนารหังประชาวงะปลุรำตินกมะพระดงจีตือไทยยางลำกนังกิจกายพระดังจารแกงความกิจกายพระดงยังจารปุมนี่ตึมโพตุตื่นสะไตหัวมอปาวิทลำกลายกิดกายอิดกระจับกลายมะพระเอเตยตับพาวิทเป็นทางนั้นกิดกายกนังพระสังเจแอสะไตหัวหลอกเซมลังปิมกละพระงะมึงกนังทำพระกนุกกนาบอเรียมปูลกนาทุ่มในมะพระโยกบหังพระงะโยกคืนเล่นอันโยพระมะ đồng chí từ thế gian lợm tạm tan bè là ngạ trạ cả nhầm đi kì dễ nâng đi kì gia bọa tùm kra mừng plúc trịch e tốt kệt luôn xạ tà hòa lọ bì màu cơ lầy đình kram đi e bùl gửi nọ rùm nề mạ bọa biết thằng ăn cái xem lăng viết bùa tụ tươn rùi mạ chờ cả cơ nộp cả na cái tươn đi kì gia bọa tùm kra rùm cốp kram đi bọa tùm kra cơ lầy tìm tàm nề buồn sang ព្រះសពានបានព្រោះឯពលកិសិមទាំងមរតលោកលោកសាឡំហួយដងយ៉ាងយ៉ាងចារមឹងដងជីទៅថៃយ៉ាងឡំកណងគិតកែប្រាក់ដាងចារកែអង្គខាគិតកែហួយដងយ៉ាងយ៉ាងចារបែលានលោនាមប្រាក់ហឹងកណងប្រាក់សាងជីអែវ៉ាល់ភូអៀនកើកលៃតបភាវិតកណងធម្មប្រាក់កណុកកណា
1: ហ៊ីតេឡាមឺតឡៃហឹមថោលេណនឌុំឡៃត្រងអកោមកណងប្រសាងជីអែវ៉ាល់ភូអៀនឌុំនុយឡាមីពលកសៀមឡាំងបូលេតឡៃត្រមឆៃកប្រក់ដបំផាបាយយ៉ៃពលកណរ៉ុមនុយម៉ប្រក់កណុកណាលុយងាហដប្រក់រូហងកណរ៉ុមនុយម៉ប្រក់អ៊ីតេឡៃដបំផាវិតកណងថាប្រក់កណុកណាអ៊ីពលកសៀមឡាំងលំឌីងឌីកប្រក់ក្រៀតឡាំងបាយយ៉ានុកម៉ប្រក់ងានកដបកណុកណាលេណនឡៃម៉ប្រក់កយ៉ាកំឌុបុនសាងកណងប្រក់ឌុំក្រាំញាំឡៃ บลูรัมติโนกมาบรัวดอมจีตือท้ายยางลำกระนังกิดกายประดังจารก็ยังควากิดกายหดดองยันยันจารมปุ่มนีตุมปอตูดื่นวัลฟูเอียนเมาปาเวทลำปรอมกอมจิงกระนังประสังเจียตัวเกิลมเป็ดห้องนั้นกิดกายวัลฟูเอียนหลอมดีกระตั้งปรอมลิมเราแรงงะรำอาร์ก็เสียมกลางลวยงะตูดื่นตุมรำอาร์มึงตรงเอืองและนันมึงจารเยาะตัวมห้องปรอมกอมจิงลวยงะกระนังประสังเจียตัวเกิล ห้องดุมไกลตรงอเกาเมืองวัลดอมจีตือท้ายยางกิดกายดุมกระนังทับเราะเยาะตัวมละหมดไหล่มดิงกวบเป็ดซึมกระดุมไกลและกระปักดุมปรอยเกาหนึ่งดื่มซึมกระวัลฟูเอียนกระเสียมลังบิมกระบาหึมเท่าห้องดุมกระนังทับเราะเยาะตัวมซึมกระกระนังประดังสะแอเลวมรอมโกมจิงกระกระบินตาลกระจุกระเสียมลังวิทย์ปูตุตื่นประงะลำตุปันลันทุนตัวไอปอตบโลนำเล่นอันกล้ามจุน ประงะพุ่นลำตลอมลันขนาดชีทนตัวไอปอตบลุนำกระนังประดังสะแอแล้วมร่มโกมจิงกระกระบินตาลกระจุกระเชมตลังวิทย์ปูตุตื่นประงะลำตุบันลันทนตัวไอปอตบลุนำและนำกล้ามจนประงะพุ่นลำตลอมลันขนาดชีทนตัวไอปอตบลุนำกระนังประดังสะแอแล้วอระในมอตบลุซาประดังหังเหล่าอิตุปะปลุตัวดังเวียงลำตุบันลันทนตัวไอปอตบลุนำสาตุยับปีมุดมอปลุตัวดังเวียงเรา โมตุปันปลุกตัวกวัดเล่าเด็ดตุ้นกจ่าเจ้าประกันว่ามอนาเนากลายดิกยาเกิดลื่นนังดิกยาประตุมกรามโมตุปันกวัดปากเด็ดตุ้รุยมาเจอกระนุกนาไอเป้ตุปันปลุกไกลปรักโมตุปันปลุกจุกเด็ดตุ้ลำทุนประทาแคร์เฮาเฮินจักตั้งแซมไลหม่อมโกมจิงจักมักประสังรำอารมโตมจอดมอลูกไลมเรมเราตินกบินพงบิดลาดิกตั้งไกลตรงไซ เฮิมเท่าตึมไกลเลดลันกุนกระปักเล่นอันหมอตึมหันดะพระกระยำงะตุจิงจะกระจ้าดิกยาพระตุมกระไกลติปตามนิบวนสร้างเกรมกลางลันจารไกลดับนางบวนสร้างเล่นนำกรามดิพระดังลำตลอมลันขนาดจิทนตัวไอปอตบลุนำตุปันลันทนตัวไอปอตบลุนำตึมพระกมาอายเตมึงกระนังพระครูปิการะดึมคืนลำจารเลาะหมอละงะตาลกลม หังเอโนปิเลกัมพระเอเปตเหล่าปลุกไกลปะทุกหลักปรักรูปะกะเอเปเอมาปลุกใส่เปานำไอตุกืนนุยกระไรแห่งติปเลกนับกระนังพระครูปิการราจารเลาะรูมนิบวนแสงดิในตุบังหะรูแงมกระสังโตกและนำกรามดิกระไรติปตาลำตุปันลันไอเก้าปลุกตัวปูสังครูปิการระมองแงมกระหังเอโนปิเลตุปันไอตุกปะปลุกหลักปรัก เป็นทั้งนั้นตึมจับพระรูเราไกลระทำรูประแครมเกรดลังนุยอโมจักแซมไลนุยตึบไอเจ้าดีเอชินโมกรังกระจับปักพรังดึมพระนั้นรูเล่มนิบวนสังหากอมเชิดไกลเลดลันอิดกระจับไกลทิพและนันบรึมกรามดิไกลทิพจักเห็น ลำตุปันลันทนตัวไอปอตบลุนำกลายเอ็มทือเบระรูมเดรักกระแชมเลาะมอปิมลางตียับนกลำจารมึงนำปลุปะคือเอ็มทือกลายเบระกลมจารตุมะและตัวปลุนำไอปอตัวตุปะปลุนุงเอระเล่นอันปะตุปะปลุนำนุงติวเก่ากับยัวกับพระมเจ้าเจ็ด
0: trăm cun cây rọ tam tì sang e trào prang kring tài nguyên
1: đâm hạt ra bọ mồng cỏm chinh sẽ si claim ác xuân hồng ruồi clom đuôi buồn sang bảy ra rùm đuôi rọ cả trăm mô lu con hoạt rú đoàn viên lẽ nần đuôi buồn sang lười ngã piom mô gia bảy ra piom cặp joa cờ bọ trào jack trăm cun cây rọ tuôm cha ra cưng cả chấp cây mà bọ mừng đùm mì pul cặp bảy ra jack group bảy ra hin lẽ nần đùm mì pul cặp nào bảy ra lười lại chăng hồng đùm mì tu chôm đuôi prap miệt cả chấp ai tia nào bảy ra từ một lại yêu jack plui ma chôm đuôi ngã lẽ làm a ra brem nừng dùm pan làm assembly
0: ấm nước buồn sang là đã bình cặp làm sang chìm chắp sang tiệp rồi trình xa làm tướng bọa mò trà đặc lắc đi cả tang loài ngạ cái nhầm ru tướng cột say ở thuộc lệ lan cả sang tuốc mò nọc cả đập cả thê ít đau gram đi cả lại tiệp ít cả chắp về hoàn trạm bọa mò ngạ lạ xết anh nghèo cày ru mừng cả nọc cả na cày biết kia cả ngăn ru ngạ mừng nước buồn sang lạc trình xa cả trệt dòm pan làm bọa ngạm cả sang tuốc cầm nư cái nắp nhai tùm rồi nay cái nọ trụ lũ epol cả han ru kèm kèm buồn sang gặp dôi lên nằm nư buồn sang lầm lũ bít răm ru ai bra pe sang tục mrau mar mò rụ mtăng hằng mi Việt Nam sang cả tang vô thị hơn kèm cục ai năn ru cả mi ít ai tê hình lê
1: tuy ngắm cra hệ sang tục mrau này mi bụng ạ kê đi ở một đây lọ hụi ố lâm gian lâm hạt chan nghìn nếp vũ e lịp lệch.
2: Hoàng Quân Hạnh, mình là một cán bộ trẻ.
0: Mồm biết râm loài ngạc bà rụ một tầng sẵn tốt cả tấm của xài em sẽ xì. Anh này cầu bù hực ạc xà nát. Bộ trình cơ nạ trụ lạc ai. Mồ ưu của xài Mỹ Việt Nam sẵn cả tăng. Trình cơ lầy cơ trước cả an. Hằng của xài ở phạm thị cắn sang tục mờ râu dinh lại mạng mười tầng mừng xuôi sang e lò đập sổ lễ grab cư chân prong e bật xa làm sang âm màu tùy tuộc ố vì của xài dân lại tịp lệ lan sân ăn tờ chân ngạm cà sang mờ râu âm màu tùy ngạ ố
3: lãnh đạo và các đàn ở dưới xuống
0: phong khoa lên anh cũng an xạ rẻ ru cầu hợp ạc xa nát mạng mười sang mò ngạm cà già lé trang mar mò đi thuộc ở lâu cà già lìm chan
4: ngoài cái kinh phí của cái quỹ vận động quỹ
0: anh ngào prạc ru bằng kết prạc kêu à cầm ni bùn cà nạp chár xa lọ em thư tương quân đằng thảm bóa ịp bồ lê gia khan kèm càng buồn sang lên âm nữ buồn sang làm xa nữ khám hạ ảnh thê lọ rùm cộp thêm mừng cổ thôn trụ rãn ai tương bạc mò rùm cộp mừng kê lệ em thư cân năng bóa mặt trọng tổ của Việt Nam trà tạc lạc rù rụm tầng râu mò bại tốt chụp lội mà bùa sang cùng cộp cờ cổ xài bùn cà nạp của sai kiêm bùn cà nạp lên ăn tướng của sai lệ lan cà sàng tốt rạn này tướng xạ văn lọ tầng ru ngậm cà lội tú bùa sàng cùng cốp mòm nê ru ai nê ru nâng doa cà bọa rụm tầng mòm nê ru ngậm pít bọa rụm tầng sang loài nâng bồ thâu
5: đây có thấm đẫm cái tình đồng bào
0: cái doan năn tùm bùa sang mò ngạm cà năn anh ngào trình nọc thuốc lọ vị ta cái lầy cùng cốp cái lầy khắp trang hạ tàng nếp buồn sang biết răm ngạ chắc bọa cây lăng cái lầy tiếp cầm nuôi cái nạp nhai grab bùa sang mò ngạm cà trình lọ mò thêm gọi xài lại cái lầy cả ba sang tốt tịt luôn năn trình cái lầy rùm cốp ai mừng nước quần sang hằng tướng bọa ngạc lạ xét clem lềm rau mừng tướng xạ val lầm bọa pì lir rùm cốp bạc cạc nâng ru cà lầy ru ba tru kem hên hằng grab của sài lệ lan pè tùm bùa sang mò ngạm cà tụ trinh mừng tướng clem bít kia cà ngàn mừng nước buồn sang tam ấm nước buồn sang là đã bình cập bè mò tấm cái trệt ai lan clong prang ai hai xem chặt hên ai nghèo prak ru mừng cân độc na lọ mò cái lầy rùm cốp mừng nếp buồn sang hằng cái lầy trệt bể lan ru lui nam nằng pla lan ăn ru lui tùm ta bọ phun bè mạ nóc ngạm cài ai lan tì chà chặt lắc mừng tấm cuộn xài trệt bể mừng tùm plu tru tùm ai tu mét vuông lan cái lầy tụ ư xa ai mừng nếp buồn sang lắc ru cà lu hạt trạm bọ phun mò rụm tầng tụ trinh lầm buồn sang.
1: Cần trách kỳ lan bê tông bài 5 mét, lông kem 2 km tị lụ chữ bà lăng, ngâm kra đường tổ trình lé. Cần trách kỳ lan này bì lì rì lan đường prong bộp lục ba, hông kinh ngà lọc ma, ở cọ pin e mâm đức buồn sang lầm buồn, lê nần đùm kinh riêng ga. Lê ngâm kra tổ trình, bỏ đùm tiên bông ngà mừng lọc ma, lê nần kẻ tếp ở quạt làm đức buồn sang bà mô lù tlê chạc gần hên. Ý ngào mô ý làn bảo, gọi xây miết ý dồn bảo, lạc ngàm kra sang tục bảo ý đầy lưu thôn mở bảo, kết mực ruộm, biếc bọc bóng bộ ý làn, gọi xây biết trọng triệt bảy lẽ kiêm sở tú mệt lăn.
6: Các ban ngành đoàn thể vận động
0: ý làn mô ngạm kra dọ xí ai tìm nước buồn sang chẳng mang, sân ăn cửa xây cầu, lăng triệt bảy lẽ lăn, ý làn bằng ý hai, bạc lại chạc gà hên. Dùm tăng bùm ngàm nâng lợ ma ạt ế lưỡi mơ, lê ăn măng mươi, kè lè tìm bước đi kìa hình.
1: Tư xa chữ bằng, cơ trái kê lăn lồn kèm 5 km gần lụ lụ buôn nê lâu đi, prong cơ nông klo mẹt ngả đuôi. Bồi lăn điệt xa nâng lầy rồi bát dùm tiền nâng mô lút lầy rạch lăn. Thôn đôi bầu đọp lụ nằm, xa lùi ngạ bọ bọc prong ngài lăn trú hì mà mét. Mít hông nâng ngâm kra dập quyền bùm đỏ e khách, lên nâng mô bì rì lăn tuần nà. Biểu mô lăn vâng cờ bọ ngạm kài lăn, dùm tu côi xây hạt tếp cơ tuổi tuần này lăn, trong triệt bầy lẻ lăn. Rùm tlai tùm tà bọ phân ngàn đọ. Rồi rạ này, nước buồn sang rùm gộp lại bé hí mai bò mẹt vuông lăn. Rù cơ hạt rạ bọ màu rùm cài lươi mạc hên.
0: Cuộn xài cầu khắp ư, chân bẹ đuệ lê gần xị e sang e bùi lên ăn trịch bày tuổi tú mẹt vuông lăn.
1: Gọi xài cầu chân trịch bày kèm tòa mẹt lăn bút cười lam xe hồng e lăn biêu ngạm kra bì rì lăn. Cả nâng bọ sang chị e nạc cụ trôn nào trúc tì gặp gọi say, bia hôm trôn chai gặp bọ bọc bọ ngài lan, lem tức buôn sang thao sẵn lạ, rùm qua bài chai, một lầy tụ tư nì chai mà ngài lan, xin anh lại yếm thư triệt bài lan, một lầy chặt gần hình bớ. Lùi xì hạt ra bọ ạm kram tì buôn sang bọ gần thôn đôi bầu đập lúc năm đôi bầu lọc lúc, đặc lạc lọ cơ tìm kram tì đùm tà bọ phân, dùa cơ bọ đùm krat lấy tìm đà. Mli kà tàng mừng rụm đâng đùm tà bọ phân, dìm đi nâng chắc, lên hình bọ tù tươn lấy tìm nước buôn sang kinh ngà lọc mà.
4: Quá trình công tác tuyên truyền vận động. Lê
0: nếp quân sang thâu sang, lê nần buộc lạc lầy tụ tươn tị nập ta, chân rụ lùi nàm nồng pla, nữm nang, bèo bọc bằng hên, lăn clon ở rồi bát.
1: Đùm cơ trên lăn mông được buồn sang triệt bày, rùm cuốp cơ đùm cơ trên lăn mô bọc bằng hên, lươi gàl cơ lầy rồi bát đùm tiềm nâng. Lem đức buôn sang rùm gộp ai, mbết mpram bà yoa tùm hạt ra bọa màu ngạm kra, lại khắp ư chinh lầy dùm phần prong ai đi, bèo bọa mkram đi buôn sang bro, một lầy đi kỳ giả hên.
0: Nếu buôn sang là đã bình cập mle mrom bro, lầm bọa mtôm chót lắc mò lưu sang ra, lầm kinh tài cập ư, kinh lệch lan bà yoa, mừng bọa kết cài kinh nọa trú nài mto, lần trú cả bọa mto rèm, mle mrom bro rùm gộp, bà viết lưu lại tụ tin cờ bọm tổ rèm.
1: Sang khá lên cửa xa lễ nâng gửi tòa lễ lai xa ẻ giao trả rời đặc lạc. Một lọc lúc tòa bỏ tụ rèm, hông tòa băng tụ tòa bỏ chỗ hạt đè. Lâm nâng hạt đè rèm rạm nụ dưới bẹ mồi mà tụ xa chô. Sang khá đột lâm xa kênh tạc bươi, ở đột cập bác hì đù lùm ta. Bia ta một lầy đình lăng mừng cân nâng thả bọ, hì bù lì gia tùm cư, sang khá mộ rù bài lé mại vi tính. Cộng tư mì lăn Internet, bực lùi ngạm nịch mô lâm bọ kriệt lăng sang khá lẽ nâng bọ âm tùm rèm.
7: Bên cạnh đó thì đối với công tác chuyển đổi số thì nhà trường cũng đã tích cực thực hiện trong các năm học qua. Cụ thể là nhà
0: trường đã thọc lạ bọn lệnh rộm rô trình bọn ngạc dùm phàn bọn mô bệ thêm mại vi tín lên ăn tuê lần Internet bè gà lệ lì kèl lâm bọn tổ rèm cờ phùng nàn tô cờ khoa sang ra lên ăn bè lưu gà lệ tụ tin lâm bọn tuê rèm loài ngạm nạch mà bọn rô.
1: Lâm grab mông rèm lùi ngạm nách mlim rồm rô, mông đà lè rúp, video. Lô ngạ lầy rèm lùi cơ trập nâng rô. Họ đè rèm ra lông lông ngạ tựa tụ tùm lầy lè rèm. Cô dọa nâng, lầy rèm chắc mạc hên, phùng họ đè hì lươi thao xăng, lên nâng hờ tơ rô bió lầy rèm xuôi hình mơ. Bọn đi hông đùm bông rèm lùi hà ra m lìm bòm rô hà đè dàl thò xăng lê rèm màu bò tù tường hên hà đè lùng ngạm kra tlê này chào đốt màu rút video bì mô bọn đi lê rèm tình giáp hông hà đè rèm ra lê đùm lê rèm màu bà dọa kỳ trập nâng m lìm bòm rô phông hà đè khắp hên kỳ lê rèm rèm ar
8: ấy có em thấy học dễ hiểu hơn.
1: Ở đây bố tùm ở tụ rèm bà dùa cơ đập nâng lìm rộng rô rù ở đây lưu thao sang hên cất lại rèm lẽ nên ở đây ạch hợp tờ rồi hên mơ cô dùa đá mô rút vị điêu nên ở tụ rèm chắc mạc hên lìm rộng rô chiên hợp rạm nét tô lẽ nên rèm rau dọa guộp hồng rộm tùm chót lầm cơ lệ nục này hồng đùm sang ra kinh tài cơ bây kinh lệch lan bọn lọ bay thêm cơ đập nâng lìm rộm rô lầm rộm tùm rèm lên nằm đi nâng thâu lại bài dọa cơ đập nâng lìm rộm rô cơ phùng cơ nọa rú nèm tô mra dinh hạ đập nét ngạ dùm phân ba vết lây tụ tươn cơ rộm tùm chuất rù rộm tùm chuất rượm lìm rô đi kì giả hên
0: hạ đập đồng rụp mừng rạc lầm rô lên hạ đập đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc rời này chứ tập này nhớ lê chắc cầm nếp buồn sàng là nó bình cặp trềm đình làng lê buồn lọ tầm tôm làm hạt trạm đồng rụp ở tay.

0: ลุงก็คุกมือบนช่างและดันบิ่งกับกับไปเองจะกับดึงกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองรักแหลมเราและดันจำดงสับรูปดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตื้มตาพลสนายอีพุลกเซมกลางเมืองกนังกิจกายประดังจานตักลักมะประดีกนังประดังสะจมตาสังระเกาดังโตประตุมกราแนมประเวียดนามบีมพุนทุนเทมเราด้วยปอตุบลูกนำด้วยปอตุบลูกกุจูไอเป็ดเราอีกลายไปทุกหลักรักยัวกับพระกามาไอเตตุมาไอเป็ดตัวปลุกนำไอเป่านุ่งเอระรูมในระกระแซมลำลันตัวปันปิดเกี่ยงงานรุ่มตังสังตุกไกลขับแจงสังระกริงแต่กระปุยหังพระมเลมรอมโรโรยสะพานลันปลุอิปุลกเกษมกลางมโรเอมาเจโรซาลำกนังกิดกายประดังจารแตกลักมึงดงจีอียังกรีในกนังแกงควากนังประดังจารควากนังประมักจังตัวกวกเวียดนามจารแบลันเล่านามะประหังกนังประดังสะจมตาก็ไกลแต่แพร่กนังทุปันประ
1: ลุยเสร็จไรหินเท่าเตียนกมาประดังโบสะจมตาระในมอตัวปลุยมาจิโบห้องนำตุ๊บลุ่นนำดังเวียนอีได้ลอยงะบรอดับพาเวทกระหนึ่งทับบรอด

0: กนาเลนันลอยงะไกลปิโมกนังประสังเจแอดัวกึลกนังประดังสามดิกตั้งแกลมกรัมดิกนังถับรัวลอยงะกละซิดดมหาดัมตรนเกิดไหลดับผากนวดรูปด้วยปันประแกลมตมแพรมบ่มแพรมประกนวดโมดแกลมดิ้งลอยงะจักยอดสีไกลจอลมกะเลนันไกลจังเกิดนกมาประบรอกเรียมกางบรอกกระดิจารโมลอยงะจักยอดดำจนบรอกกระเสียมกลังมกลัมกลังนังจอนบรอกกระดิจารเปียจอลมกะเจ้าบรอกหึมเท่ากนวดรู้จองกังรัวโมดไหลลอยงะสวดกระจับปรามาบรอกมลิมรมโรลำเกลมกรัมดิบรอดังมมดิกตั้งรู้รวยตัวปลุยมามลันตัวปั้นทนด้วยโบตัวปลุนำสะกระเสียมกลังสะตุกกระดิกตุหินนอรำอารเมืองดังเวียนโมดไหลบิมกละลอยงะยอดสีหดดำจนบลูรัมตินกมาประดมจีอียังกรีเนียกนังกแองควากนังประดังจารควากนังประมาจนตัวกวกเวียดนามจาระตะกลักมปุ่มนีตุมไกลเกลกระตื้นมกนังประดังสะจึมตาลำไกลดับพากนวดรู้และนันลวยงะประกดีจารอีได้ดับพาเวทกนังประกนุกนาลำพรมลันตินับดมจีอียังกรีเนียกนังกิดกายสะจึมตามดิกตั้งแกลมกรัมดิอีปูลกนวดรู้ดุยมาประกัมพากนวดรู้หยอกวบห้องหัดเพราะมาหนึ่งเท่าและนันไกลจังเป็ดของนันกระเสียมลังหืมเท่าหนึ่งเด็กยาเพราะกนวะโมหะจะเพราะรุยมาเจ้าเกิดกนกนาตุตื่นมติกตั้งไกลกำพาประกักดูปีเลียกับเพราะมติกตั้งเพราะเกลียดลังหลันล่างาจากเพราะมลิมรอมโรมกบหงเพราะกลัมมามึงด้วยปันเพราะและนันพอตุตื่นงาเพราะก็ยัวกำดุบุญสร้างรูตัวมเด็กดูบังหัวหยอกควบรุมด้วยบุญสร้างเพราะไกลบุญกนับกระจับเริง
1: รอยสปันหลันปลุกไอปูลกระเซมกลางมรดลับลูซาลำหอยดงเยยังจารเมืองดงจีตือไทยยางลำกระนังกิดไก่ประดังจารกระแองควากิดไก่หอยดงยังจารเบลันเล่าดาวมาประหึงกระนังประสังเจแอสะไตหัวกระไกลแต่พาวิทกระนังแต่ประกนกกนาลอยแงติมหันดาประรูหึงกระนั้นรูปหนึ่งมาประและนันแต่พานกมาประกระดับนังยาเอเตยตับแพวิทกนังถามพระกนกกนากุมจริงกนังพระสั่งเจแอตัวกึลลอยสิกไลหำเทามังกนังพระสั่งเจแอสะไตหัวเอเตยลอยแงกไลปีโมกนังพระสั่งเจแอตัวกึลตึมกนังถามพระลำสะมาไรเอกจับกไลมาพระกนังพระสั่งเจแอสะมดิงิตีเกไลลอยแงยับอินุมปรัลมาตึมหดพระรูหังกนาตุ้มในมะพระดิมลาอิกจับไกลดวงมะมซิมกราเล่นอันตลาวิตรมอาร์ไปทางโพตุตื่นมอปาวิตสะไตหัวอตกมอลูกไกลเลลันกยาพระเจ้าง่ะลูปีมในมะพระกากนารหังพระเจ้าง่ะปลุรำตินกมะพระดงจีตือไทยยางลำกนังคิดกายพระดังจารแกงความคิดกายพระดงยืนยังจารปุ่มนี่ตึมโพตุตื่นสะไตหัวมอปาวิตลำกลายกิดกายอิดกระจับกลายมะพระเอเตยตับพาวิตเป็นทางนั้นกิดกายกนังพระสังเจแอสะไตหัวหลอกเสมลังปิมกละพระงะมึงกนังตามพระกนกกนาบ่แรมไปปูลกนาตุ้มในมะพระโยกบหังพระงะโยกคืนเล่นอันโยพระมะดงจีตือทะยังหล่อมตามตันเปะละงะจะกระยำดิกิเยนังดิกิยาพระตุ้มกรามึงปลุกติดเอตุกเกิดลงสัตว์ตาหาปีเมากลายดิงกรามดิเอปุลกุณาทุ่มในมะพระมิตรทางนั้นกระเซมกลางวิทย์ปูตุตื่นรุยมะเจียกับกนกกนากระตื่นดิกยามประตุมกรารุมกบกรามดิประตุมกรากลายติดดามในบวนแสง
2: รอยสะพานนั้นพลุเอปุลกระเซมกลางโบรดลับลูซาลำหอยดงยังยังจารเมืองดงจีตือไทยยางลำกนังกิดกายประดังจารกแองควากิดกายหอยดงยังยังจารเบลันเลวนำมาประหังกนังประสังเจแอวัลผู้เอียนกะไกลตับแพรวิทกนังถามประกนกกนา
0: อีได้และมืดและหึมเทาและนันดุมไกลตรงอาเก้ามังกนังประสังเจแอวัลผู้เอียนดุมด้วยลำไอปูลกระเสียมลังโบเลตไกลตรมชายกับประดับพาบายวายปูลกนวดรุ่มด้วยมาประกนกนาลุยงะหัดประรูห้องกนวดรุ่มด้วยมาประอีได้และดับพาเวทกนังทับประกนกนาอีปูลกระเสียมลังลมดิ่งดีกับประเกลียดลังบายวานุกมาประงานกระดับกนกนาและนันไกลมาประก็ยัวกำดึกบุญสร้างกนังประดุมกรำเนียมไปบลูรัมตินกมาประดงจีตือท้ายยางลำกระนังกิดกายประดังจารกระแองควากิดกายหดดงยันยันจารมปุ่มนีตุมปอตูดื่นวัลฟูเอียนมาปะเวทลำประมกอมจิงกระนังประส

0: ใกล้ตุ่มตาบรอพนงันเดาะโรระในดูบุญสร้างรุมกวบไหลเป้ฮิไมโบเม็ดฟวงลันรูเกอร์หัดระพรวะโมรุมไกลลุยมาร์เฮน
1: กวดไซเคิลครับจังเปียด้วยและกังเสแอซังแอปุยและอันเตรกไปตัวตู้เม็ดวงลันก็ไอไซเคิลจังเตรกไปเกมตัวเม็ดลันบุดเกยลำเสะหงเอลันเปียงงามกราบีเรลัน กระนึงประสังเจียนนักกุตนาวตุติกรับก๋วยไซเปียหอมตรงชายกับเปราะปอกปรองไอรันเล่มดึกบุญสังเท่าสังละรุมกัวไปใจหมดเลยตุตื่นในใจมังไอรันสนันเลยอิมเธอเตรียกไปรันหมดเลยจากกาลเห็นเบอร์เลยสิหัดระเปราะกรัมดิบุญสำเราเกิดทนโดยเบาดับรุ่นนำโดยเบาดับลุ่นดักลักเลาะกระตื่นกรัมดิดุมตาเปราะพนยัวกับเปราะดุมกราดเลยติดดาบลิกตางมึงรุมดึงดุมตาเปราะพนยิ่งดิหนึ่งจักเล่นันบ่ตุตื่นเลยเด็บดึกบุญสังกริงงาล็อกมา
2: กว่าจริงคงจักเตียนเฉียนวันนั้นเล่มนี้ปุ่นแสงเท่าแสงเล่นนั้นบุกลักเลยตุ้นตีนับตาจังรุลุยนามดังปลาเนื้อมนางเปรอะปอกปรังเห็นเอลันกลงเอโรยปัด
0: ดุมกระเดือนลันมอมดึกบุญสางเจ็บไปรุมควบเกอดุมกระเดือนลันโมปอกปรังเห็นเอลึกกันเกิดเลยโรยปัดดุมเตียงดึง
3: เล่มดึกบนสังรุมกบไอเป็ดพรำบายวาตุมหัดระเพราะมองงามกราใกล้ขับเอือจิงไกลยมพันปรองไอดีเปียวรวมกรัมดิบวนสำโรหมดเลยดิกยาเห็นนิบุญสังระดับบิงกับเล่มรอมโรลำปรำโตมจัดลักมอลู่สังระลำกริงแต่กระพุยกริงเกล็ดลานแปรยามึงประกิดกายกนัดรู้นายมโตลังทุกกะพระมโตแรมเล่มรอมโรรุมกบ
0: แปลวิทลูกไลตุตื้นกับพระอัมโตเรมสังฆะเลลเกซาและนันเกลตัวเลไลสะเอะยาวจารดักลักโมดลบลูตัวบ่อตุเรมห้องตัวปันตุตัวปลุกโจดเดลำนันหัดได้เรมพระมดุยเบะมวยมาตุสะโจสังฆะโดคลำสะเกรงตะกระบุยอดุกบ้าให้ดูลุมตาเบียดาโมดเลมดิงลังมึงกระนังถับรัวอีปุริยาดุมเกลสังฆะโมรูไลและไม่ฟิติง
4: กอมตือมิลันอินเตอร์เน็ตบรึกลอยงับในกรมเราลำปรอเกลียดลังสังระและนันปรอมตมแรม
5: Bên cạnh đó thì đối với công tác chuyển đổi số thì nhà trường cũng đã tích cực thực hiện trong các năm học qua. Cụ thể là nhà trường
2: đã thọc lạ bạm lềm rồm rô trình bạm ngạ dùm hàn bạm mò bề thêm mại vị tín lên ăn tuê lần internet bè gà lại lịch ca lâm bạm tổ rèm cả phùng nàm tô cả khoa sàng rạ lên ăn bè lưu gà lại tụ tin lâm bạm tổ rèm loài ngạ nạch mạ bạm rầu.
0: ลำกรับมงแรมเลงะเด็กบลิมรมโรมมดาแลรูปวิดีโอลงงะไกลแรมเลกระจับหนึ่งโรหัดได้แรมพระลงลงงะเตะดุดุมไกลแลแรมกุยวันนั้นไกลแรมจักมักเห็นพงหัดได้ให้ลุยเท่าซังและนันหัดเดอร์เปียไกลแรมสวยเห็นเบอร์ บนิกห้องดุมบงแรมเลยหัดรำลิมบรมโรหัดได้ยัลเท่าซังไกลแรมโมประตูตื่นเห็นหัดได้ลงงามกราดไกลนายเจ้าลุดโมรูปวิดีโอปิโมบนิกไกลแรมติงยับห้องหัดได้แรมพระและดุมไกลแรมโมบายวากระจับหนึ่งลิมบรมโรพงหัดได้ขับเห็นเกิดไกลแรมแรมอาร์
6: อดัยบุตุมอตุแรมบายัวกระดับหนึ่งลิมรมโรรูอดัยลือเท่าสังเห็นกระไลแรมและนันอดัยอัธเดอร์สวยเห็นเมื่อกุยวดะโมรูปวิดีโอสนันอตุแรมจักมาเห็น
0: มลิมรมโรจิงหัดดับเน็กโตและนันแรมเราโยกวบห้องปรอมตุมจวดลำเกลินุกใน ห้องดุมสังระกริงตะกระเบยกริงเกล็ดลันบรัวหลบไหลแทมกระจับหนึ่งลิมรมโรลำบรัวอัมตุมแรมและนำดีหนึ่งเท่าไกลบายวกระจับหนึ่งลิมรมโรเกิดพุงกนวดรู้นายมโตมราจิงหัดดำเน็กงะยุ่มพันบาเวตไกลตุดื่นกับปรอมตุมจวดรูปรัวอัมตุมจวดบรึมลิมโรดิกยาเห็น
3: หัดจำดวงรูปมึงรักเล่มเราและนันจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักรอยในจื้อตับในเยอะและจักกำเนิดบวนสร้างและนั้นบิ่งกับเตรมเด่งแหลงและบวนเลาะเติมต้มลำหัดจำดวงรูปไอไต